0: านในกิ้วนิ่งน่ะชนิดเป็นสังกัดมังปันนัวเงินปันนะนี่ก็
1: โอ้ยอันตา
0: ดีพัสดีตันนารสายรูรามก็ตอนนั้นพัสดีเนี่ยใช้ยืนดาแล้ว
1: อันหนึ่งไล่กันเวกาดิกอันเด้ออย่างเงี้ยเวกา
0: เงี้ยเงี้ยแต่ยานี่มันอีกดูมืออ
1: ย่างเงี้ยสุขสบาย
0: มาตอนนั้นมาเลยจะบอสมัววังดิกิอันนั้นเสร็งหยาลังดิกิกงบียงโยกาเบียสานนั่นนี่ก็พัสดีญี่ปุ่นบะจ่าบะจ่า
1: ไอ้วันนี้มาจ่ากันที่บัญญั
0: ติที่บุตรของเราวิทยาราชังเงี้ยเงี้ยเงี้ยได้ยารีมันอีกดูมอนคิรังหลังกุ้งอัดดูเงี้ย
1: สุขสบาย
0: บ
1: ้าง
0: หลังกุ้งอัดดูจิตยางอัดตัวรันมันเอาวิโตเวนตันเนี่ยมันกับกะดิจิตยางเนี่ยการนุ่นนิ่งนะเห็นดันเงี้ยพงศ์ตะวันจิตยางในโกมันดันอย่าจิตยางนุ่นนิ่งเห็นดันเงี้ยตัวราชังกับมารยางสวัสดิ์มอกะลาคาเตอร์จิตยางพามิตอมสันติอม
1: เงี้ยสุขสบายบ้างนี่กี้บุเอคบีบีสักวิดังบัตุบุลันซัมปุ่นยารังติยangge. Ye patut nge kadi pernikahan BK ya. Dengan namanya Jukut Bajak Bali mantan pun sudah banyak sekali dengan teknik olahannya. Kenten nge bahan yang akan diolah kenten ke dadah sang Jukut Bajak nih ke sangat bervariasi sekali. Nah, mungkin senang nerak rai sane sapu napi kenten mele jebos mali titian ngiring rak rai untuk beli gabagan peniki. Pacari titian nomor rak rai untuk mesandekan nomor nge mirengan teman-teman sane menghibur ya. Niki mantan siki tembang saking Kri Kirani JAR kata dia sana memuda gede cenik. Tapi nikah durus biar sayang.